0: держали. Все возможно в этой жизни. И парень может плакать, говорить, но он принял свое решение, он отвечает за свои поступки. Он сделал фильм, которым, наверное, гордится. Я видел, как они, так сказать, принимали аплодисменты. Это их политический шаг. Он любит свою страну, и он уверен в том, что он действует в ее лучших интересах. Ну, значит, должен за это биться. Но мы же все в таком. Мне, поверьте, было очень комфортно жить и работать в России, делать свои фильмы и сериалы. Но, так сказать, я не смог внутренне согласиться с тем, чтобы жить в стране, которая ведет в несправедливую, на мой взгляд, войну. За это я какие-то вещи, так сказать, принял. Ну, мы все страдаем за что-то и за что-то отвечаем. Кто не страдает, а кто бенефициаром становится. Ну, у всех свои решения. Этот человек принял для себя, ну, это его право. Нет. Не думал, что его убьют, он же жил все это время и делал. Он же был всегда крайне левым в понимании очень многих израильских людей, политически, так сказать, крайним левым радикалом. И это никак не мешало ему существовать, жить, работать, делать фильмы, получить Оскар и кучу других важных наград.
1: Но согласитесь, что тот фильм, первый, был сделан до 7 октября. Мне кажется, что многое изменилось, что в Израиле. Я хотела вас спросить, фильм 7 октября, или это не фильм, это документальные съемки, которые Израиль решил показать сейчас. Как вы думаете, почему и правильно ли это?
0: Почему его не показали?
1: Когда-то, а вот сейчас решили показать.
0: Ну, с опозданием. Все делают поздно. Это же, на мой взгляд, это надо было обязательно показать. Это никакой не фильм, это просто свидетельство.
1: Да-да.
0: Я это видел. Ничего более страшного, отвратительного и чудовищного я не видел в своей жизни. И я не буду даже вам словами описывать, что это там происходит. Это бы произвело страшное впечатление на людей. Мне просто нужно было зафиксировать, что 7 октября — это не просто событие в каком-то конкретном, так сказать, Израиле, который кто-то кого-то убил. А это страшное, чудовищное, беспрецедентное по жестокости и масштабу атака на целое государство и на мирных людей. Если бы 7 октября эти люди бы напали на военные базы и убивали солдат, мне бы было очень жаль еврейских мальчиков и девочек, которых убивают. Но это было бы легитимное сопротивление. Но вы же убивали мирных людей. Вы забежали, так сказать, вы убивали девочек и мальчиков, собравшихся потанцевать на фестивале в честь мира на границе с Газой. Вы убивали в кибуцах женщин, стариков и детей, в семьях которых вы работали. Вы просто сжигали их, вы делали там совершенно страшные вещи. Вот же что самое страшное. Это на самом деле, без понимания психологического масштаба той катастрофы, которая случилась 7 октября, нельзя понять действия израильской армии, так сказать, в дальнейшем. Без этого понять нельзя. Ну, дальше, так сказать, вот уже все остальное. Я, кстати сказать, считаю и обратное необязательным. Я считаю необязательным проведение расследования все-таки того, как 7 октября стало возможным. Вот, потому что, ну, собственно, недавно, вы помните, когда вдруг утекла информация о том, что за 5 дней до 7 октября в разговоре с Нетаньяху премьер-министр Объединенных Арабских Эмиратов, который на сегодняшний день является скорее союзником Израиля, предупредил о том, что Синвар планирует атаку в Газе. И после этого, ну, никто не предпринял никаких действий. С этим надо разбираться тоже. Но, тем не менее, я согласен с тем, что надо было обязательно показать этот фильм сразу. И это бы в глазах очень многих людей, которые сегодня считают, что действия Израиля непропорциональны или, так сказать, катастрофичны, или чудовищны в секторе Газа, как они там используют слова, для многих сделало бы сразу понятным, что там происходило. Кроме того, давайте тоже еще заметим одну важную вещь, что 7 октября случилась катастрофа, а протесты и демонстрации в поддержку палестинских движений и Газы начались уже 8 октября, за 3 недели до начала, почти за 3 недели до начала военной операции в Газе. То есть это было все подготовлено. Уже 8 октября на улице европейских городов и североамериканских городов вышли пропалестинские силы говорить о геноциде в Газе. Он еще даже не началась военная операция. Еще не начали ни бомбить, ничего. уже 8 октября. Найдите, посмотрите, есть документальный фильм, который так и называется «8 октября».
1: Задайте вопрос Роднянскому, так немножко фамильярно. Значит, у меня нет, говорит наш слушатель, оснований не доверять Хамасу. Хамас, когда начал эту акцию, ну вот 7 октября, у него не было в планах уничтожения мирного населения, но доведенные до безумия палестинцы, которые прорвались тоже эту оборону, да, они занимались тем, что уничтожали израильтян, которые довели их до безумия. Согласны ли вы с такой точкой зрения, господин Роднянский?
0: Нет, я более того считаю, это какой-то совершенно шизофрения. Ну, просто шизофрения. До какого безумия доведена? Израиль полностью вышел из Газы в 2005 году. Полностью. Вышли, вынесли с собой все, что было. Силой заставляли уходить поселенцев. Силой. А израильская армия разрушала дома поселенцев и силой их выводила. Вынесли кладбища с останками, потому что знали, что может произойти с останками. Оставили там процветавшие, на самом деле, предприятия, например, галереи. Галереи, в которых выращивали, например, цветы, продававшиеся в Европу, в Голландию, за десятки миллионов долларов. Просто оставили их. Потом это все разобрали, и тут же, так сказать, медные трубы, которые орошали эти оранжереи, использовали для ракет. То есть в 2007 году был избран Хамас. Больше никаких выборов в Газе не было. Все политические оппоненты, включая, например, члена ФАТХа, партии правящей, партии Арафата, правящей на западном берегу, уничтожались, их сбрасывали с крыш. Точно так же убивали, например, так сказать, геев и лесбиянок, сбрасывая с тех самых крыш. И больше никаких выборов в Газе не было. Ежедневно в Израиль езжали на работу по разрешениям, спокойно там, через пропускные пункты. 400 с лишним тысяч человек работали и зарабатывали на жизнь. До какого отчаяния были и кем доведены палестинцы, так называемые, которые получали со всего мира, из европейских стран, из Соединенных Штатов Америки, из разнообразных международных фондов и даже из Израиля, не говоря уже об арабских странах, деньги, которые можно было использовать, например, на создание собственных опреснительных установок. Ни одной нет. Вся вода шла из Израиля. Можно было создать на создание, можно было использовать на создание электрических станций, чтобы, так сказать, получать электричество не из Израиля, который им поставлял свет весь из Израиля. Можно было бы использовать для того, чтобы построить гостиницы на потрясающе красивом берегу, намного более красивом, кстати сказать, чем Тель-Авивское побережье. Ничего это за вот эти вот годы, до 2022 года, это 17 лет, сделано не было. О каком доведении до отчаяния и кем идет речь, в чем, собственно, дело? Почему за это время по Израилю выпустили 25 тысяч ракет «Хамас»? Почему в уставных документах Хамаса целью стоит уничтожение Израиля? Там же нету цели создания этого палестинского государства на территориях, отведенных согласно мандату ООН. Там есть уничтожение Израиля. Они не признают права на создание еврейского государства там. И кто их доводил до отчаяния? Это какая-то шизофрения в целом, вот эта постановка вопроса.
2: Programming for Toronto Russian-speaking community can be heard every Sunday from 9 a.m. to 10 a.m. on AM 1430 CHKT Fairchild Radio.
3: This is AM 1430 CHKT Fairchild Radio, Toronto.
4: The following are programs for the international communities of Greater Toronto. Opinions and views expressed here do not necessarily represent those of this station. Now, the Laotian program on AM 1430 Fairchild Radio.
5: เป็นสปอนเซอร์ที่ว่าสป อนเซอร์ทุกๆสิ่งทุกอย่างสำหรับเราคอมมูนิตี้เนาะเฮ็ดเฮ็ดหน่อยเฮ็ดหลายเพิ่นก็เป็นคนที่ว่าซัพพอร์ตคอมมูนิตี้ของซุมเฮาเนาะมื้อนี้ก็จะมามอบรายการให้แอนชาวคาเมลคนน้อยก็จะให้ชาวคาเมลนี่introduce himself so Kamel could you introduce yourself to the Lao community
6: of course just want to say good morning everyone and I know there's a lot of New Year celebrations going to be starting everywhere so
5: thank you, happy
6: New Year to everyone out there in the world
5: Yeah,
6: my name is Kamal Bhardwaj. I'm the owner of Lotus Funeral Cremation Center in Toronto, Kitchener Funeral Home with Crematorium in Kitchener. And, you know, I love what I do. We serve families, and I've been doing it for many years, and I have a real passion for helping people and serving communities.
5: And we noticed that, Kamal, from working with you. We certainly know that. So, Kamal, can I just call a card my pair, I think not?เพิ่นคาเมลนี่มี experience หลายๆแล้วเพิ่นก็มี2 location เนาะอันนึงอัน Lotus Flower Lotus Funeral Home เพิ่นอยู่อันแถวโตลันโตเนาะอยู่ใกล้ Woodbine นะแล้วก็เพิ่นก็มีสาขาอันนึงชื่อว่า You Kitchener ชื่อว่าเพิ่นได้เฮ็ดเพิ่นก็ได้เฮ็ดสาขานั้นแล้วก็มีหลายคนที่ไปทรงสการอยู่แถวนั้นเนาะก็เคยได้เจอเพิ่นมาแล้ว so Kamal I just want to ask you, what sticks out to you when you work with a little bit with the Lao community in terms of funerals need?
6: You know, I tell you something. First of all, I think the community is a beautiful and rich community. Very cultural, love their families, love their seniors. You know, it's a beautiful to watch them, especially on the funerals, right? Because everyone comes together.You know the practices when it comes to the Laos community for the funeral rites. You find that there is actually commonalities with other cultures as well, right? And how they pray, offerings, chanting, the clergies, in this case would be most of the monks will come. And so it's amazing to see the differences, but also the similarities.
5: Yeah, very nice. คณะได้ถามคาเมลเนาะว่าสิ่งใดที่ว่าประเพณีของเราเวลาเขาจัดทรงสการหันที่ว่าเพิ่นเคยเห็นและเพิ่นสังเกตเบิ่งนะสำหรับคาเมลแล้วว่าเพิ่นว่ามันมีแนวติดแนวต่างแล้วก็มีแนวที่ว่าเสมอกันคล้ายๆกันกับอันประเพณีคนอื่นเนาะสิ่งที่ว่าเพิ่นฮู้ว่าสิ่งที่ unique สำหรับประเพณีคนลาวก็แมนแบบที่ว่าเวลาเขาเข้ามารวมกันเนาะมีทั้งผู้น้อยมีทั้งผู้ใหญ่มีทั้งแบบคนเก่าแก่พี่น้องเก่าแก่พ่อป้าแม่พ่อป้าพ่อลุงแม่ป้าพ่อลุงเพิ่นก็เห็นว่าคนลาวอ่ะสามัคคีกันสำหรับครอบครัวเวลาเขามาส่งสการ์นะเพิ่นว่าเพิ่นก็เห็นเพิ่นสังเกตเห็นว่าความฮักแล้วก็สิ่งที่ว่างามสำหรับลาวคอมมูนิตี้มันเรื่องสามัคคีกันแล้วทุกๆคนเขามาอันเรื่องอันนี้ก็สิ่งหนึ่งมันก็แบบคล้ายๆกันกับประเพณีคนอื่นสิ่งที่ว่าเราหู้อันสังเกตเบิ่งหันก็แม่นสำหรับอันการต้องการแบบเขาเอาคูบาเนาะคูบามาสู่อันสิ่งอันนี้เพิ่นก็มี experience หลายเนาะอันนี้ก็แมนสิ่งหนึ่งที่ว่าเพิ่นสังเกตเบิ่งว่าเพิ่นมี experience หลายแถวนี้so thank you for that answer Kamal I guess my next question for you would be like what are the advantages and the disadvantages for pre-funeral planning ahead of time?
6: I think let me start with the advantages.
5: Okay.
6: Right? The advantages are in a couple of ways. Number one, the emotional aspects. Because, you know, when someone passes away, it's a very traumatic time for people, for families, right? Imagine you're losing your husband and your wife or your children and your grandparents.
5: Translator, because I would forget. So, can I just ask Kamal, no? สำคัญแบบใดที่ว่าเขามาคิดเรื่องเป็นเรื่องตายเนาะที่ว่าพอเพิ่นเดี๋ยวนี้มีโปรแกรมของเพิ่นก็มีแบบที่ว่าให้เขาแบบแพลนทรงสการเวลาคันเขามีความตายเนาะให้ทุกๆคนแบบสั่งมาแพลนล่วงหน้าเนาะคุณน้อยก็ถามว่าเป็นอย่างมันสำคัญแบบใดเนาะแต่เพิ่นก็ว่าอันสำคัญเพราะว่าเวลาเขาสูญเสียคนตายหันคนที่ว่าเขาหักหันมันมีการที่ว่าโศกเศร้าการที่ว่าบ่พร้อมบ่พร้อมที่มาหักเอาสิ่งแบบนี้แม่นบ่แล้วมันก็มีสิ่งหนึ่งที่ว่าเขาซอยเหลือได้คันเขาได้แพลนไปล่วงหน้าเนาะ Thank you for that and what are the other advantages?
6: So when it comes to the emotional aspects, when someone passes away, it's very stressful for a family. And they have to make a lot of decisions in a very quick time. And a lot of them are unprepared, right? Mm-hmm. Because we have to collect information. A lot of them don't know where this information is. Mm-hmm. And they have to go search for it because we have to register a passing.
5: Mm-hmm. Mm-hmm. Okay. So, Kamel, they perm. They all perm, no? But well, we la how sincere, kun tiwa how happen. Man been singing tiwa how get stress, like a hap.
7: ห
5: ัก
7: บ
5: ่
7: ได
5: ้เนาะแล้วก็อันความคิดหันมันอาจจะแบบบ่พร้อมอาจจะบ่รอบคอบเพิ่นว่าสิ่งนึงที่ว่าเฮาแพลนไปล่วงหน้านี่มันซอยเหลือแบบที่ว่าเฮาเก็บข้อสําคัญนี่เก็บไว้อยู่ไสมีอย่างแน่ที่ว่าสําคัญเนาะเพราะว่าอันสิ่งแบบนี้คันเฮาบ่เคยผ่านความเป็นความตายมันยากที่ว่าจะคิดไปล่วงหน้าสิ่งที่ว่าเพิ่นเฮ็ดเพิ่นมีคำพูดให้เพิ่นก็มาตักเตือนเนาะว่าสิ่งแบบซี่แบบของสำคัญสำคัญนี่เขาได้ไปไหว้ใส่ได้ไปไปไหว้บอลsafety box บอลหรือว่ามีสอบอที่ว่าเขาเขียนไว้แล้วก็ให้ทุกๆคนฮู้
7: เชื่อว่าเราเคยนอนเรื่องการจิตการใจเพราะเขาบ่เตรียมเนาะเขาไม่ได้มีแค่การเป็นการใจขนาดลังเธอจะใจเดี๋ยวนี้โดดเรื่องอื่น
5: แบบตุ้มปับเลย
7: แบบ so we're not ready for that
5: that's right
7: so เดี๋ยวนี้อันแม่เพิ่นจะมาอธิบายให้ว่าเตรียมพร้อมวิธีใด
5: แม่นละคันเขาเตรียมไว้มันก็แบบที่ว่ารอบครอบหน่อยนึงเนาะ
6: yes I can give you an example like how it can be a stressfulsituation. For example, let's say there's a husband and wife, mm-hmm. right? And I'm not stereotyping this, but let's say the husband looks after all the financial aspects, right? Knows where all the PIN numbers are, where the insurance is, where all the bank accounts are, where all the funds are. Mm-hmm. And maybe his spouse was looking after all the other things in life, right? Domestic duties or things like that. Mm-hmm. And unfortunately, he passes away.
7: Mm-hmm.
6: And guess what? Mm-hmm. She has no idea where anything mm-hmm. is, mm-hmm. right? Because people don't talk about it in a relationship. Mm-hmm. And did you know that every year, the Bank of Canada collects hundreds and millions of dollars of unclaimed money that should have gone to a family, but it's gone back to the government because nobody knew.
5: That's crazy. That's crazy, Kamel. So, Kamel, from well out.example ให้สมเฮาฟังเนาะเพิ่นมาเว้าบางเทื่อนะคนผัวเมียกันเขาก็เฮ็ดเลือกธรรมดาไปเฮ็ดไปเวียกไปงานไปการแล้วบ่ได้เว้าสิ่งที่รอบคอบเพราะว่าการเป็นกระต่ายมันเป็นสิ่งนึงที่เฮาหากเนาะหากเว้าแต่ว่าปัจจุบันนี้ต้องเว้ากันต้องได้เตรียมไปหน่อยนึงเนาะเพราะว่าเฮามาอยู่เมืองแคนาดามันมีกฎหมายมันมีหลายอ่ะสิ่งหลายแนวแบบที่ว่าเพิ่นมาเว้าฟังสมมุติเนาะว่าผัวเมียหั่นคนนึงอันผัวอันเฮ็ดสําหรับครอบครัวหั่นเพิ่นเฮ็ดแบบที่ว่าจ่ายเงินแบงค์จ่ายเบี้ยวจ่ายหยังมาแต่อันสิ่งที่ว่าเมียเพิ่นหักหั่นอาจจะเป็นเบิ่งเล็กน้อยหรือว่าเฮ็ดอาหารการกินแล้วก็อันสมมุติเนาะสมมุติว่าผัวเพิ่นได้เสียไปเนาะอันนี้เมียที่ว่าบ่เคยหักเรื่องอันแบงค์เรื่องเงินคําหั่นก็บ่ฮู้ว่าจะไปต่อแบบใดก็บ่ฮู้ว่ากดพินอีหยังไปแบบใดที่ว่าผัวเพิ่นอันได้อันใช้ปัจจุบันนะ so สิ่งแบบนี้เพิ่นก็ คาเมลเป็นกำลังแนะนำให้แบบที่ว่าต้องได้เตรียมอันนี้ต้องได้เตรียม
7: โอเคขนมไอซีเขาเข้าต่อหน่อยเพราะว่าคาเมลว่าวนี่นะเป็นว่าครอบครัวหนึ่งสองตัวเมียเมียระเบิดเหลืองอันนั้นขนาดข้าเหลืองแบงค์อย่างนั้นเป็นพัวมัดใจนั่นใจนี่แต่พัวมัดซื้อกับพัวมัดไปว่าในอันไปธนาคารทำอีกอันนั้นพินน้ำเบิ้ลก็เป็นพัวหักมัดและเมียบ่จังเมียบ่มีอย่างเลยบ่หูจักบัดนี้มัดพัวกับตายก่อนซะ
5: เน
7: ี่
5: ยสม
7: ม
5: ติ
7: อันนี้สมมติ
5: สู
7: ตรแล้ว
5: เ
7: พื่อตายก่อนซะเนี่ย
5: แล้วเมียบ่มีสิ่งอย่างเพราะสำหรับเดี๋ยวนี้นี่ไม่ยิงนี่บางคนไม่ยิงนี่จัดการมัดคือกันแล้วผัวก็บ่ฮู้หยังเป็นบ่ผัวแบบสบายให้เมียเฮ็ดมัด you know มันก็มีหลายข้ออยู่ได้
7: อันนี้ตัวอย่างแล้วคุณหน่อยตัวอย่างแต่จริงๆแล้วมันทั้งหมดผัวตายแล้วเมียบ่มีสิทธิ์หยังมัดอันนี้รัฐบาลเอาเงินไปมัดขนานเงินไปเบิดลูกเต้า
5: แม่ละ
7: อันนี้มีผู้หนึ่งอยู่มีผู้หนึ่งอย
5: ู่ขนานผู้ว่าซื้อเด
7: ้อบ่ว่าซื้อบ่ว่าซื้ออันนี้เราขนานจังได้ก็ได้อันคือแม่เพิ่นมาบอกอธิบายให้นะให้ผัวเมียให้ฮู้นำกันทุกอย่างบ่แม่นโอ้ยผัวขอเห็นแล้วขอบ่ไปเห็นอันบ่ได้บ่แม่นแนว
5: แล้วคาเมลเพิ่นก็เว้าเนาะทุกปีที่ว่าอันเกี่ยวกันกับอันเฮาบ่อันครอบครัวที่ว่าบ่ได้ฮู้อันเรื่องพินนัมเบอร์เรื่องเงินเรื่องคำหั่นนะเพิ่นว่ารัฐบาลหั่นเอาทุกปีเอาเงินกลับคืนที่ว่าเงินที่ว่าบ่ฮู้ว่าจะมอบให้ไผหั่นนะเพิ่นว่าได้100 over hundreds and hundreds of million dollars a year
6: it's a lot of money
5: yeah
6: it's a lot of money
5: หลายเติบเพิ่นว่าหลาย yeah
6: and I would say that probably so when somebody prearranges their funeral right it takes all the stress out because now people know that you know when something happens we have it all planned we don't have to emotionally overspend which a lot of people do because when something happens and they haven't prearranged they emotionally overspend I need the best for this or I need this or what did mom want in color wise or what do you they're guessing right
5: yeah
6: so when they do a prearrangement the emotions are taken out because they do it in a calm way right before anything has happened long before and they make good logical decisions not emotional
5: นั่นล่ะคาเมลว่าเวลาเฮาแพลนไปล่วงหน้านี่เนาะเพิ่นว่าอันสิ่งที่ว่าเฮาคิดที่ว่าสําคัญอาจจะบ่ได้สําคัญเนาะเพิ่นว่าอันสําหรับรายการแบบเฮาซื้อรายการเฮาจ่ายเพิ่นว่าอันหลายคนที่ว่าเวลาการสูญเสียไปเขาจะเดาเอาว่าแม่ต้องการแบบไหนพ่อต้องการแบบไหนแล้วอยากได้สิ่งดีๆให้พ่อแม่หมดแต่ว่าอาจจะบ่แม่นสิ่งสําคัญให้ที่ว่าพ่อแม่อยากให้เฮ็ดเนาะอันนี้ก็แม่นเวลาเฮาแพลนไปล่วงหน้านี่อันความหลายใจอย่างเฮาก็มีสําจิตแล้วก็มีแบบที่ว่าเฮาพร้อมที่ว่าพ่อแม่แบบให้เอากลางๆบ่หรือว่าเอาลูลาเรื่องอันนี้เพิ่นก็ว่าอันคันเฮาแพลนไปล่วงหน้านี่เป็นความเดามันบ่มีเพราะว่ามันเป็นสิ่งนึงที่ว่าอันพ่อแม่ต้องการหรือว่าประตูไม่ตื้อต้องการเนาะ
7: อันนี้ขน้อยอันนี้มีครอบครัวนึงแหละพวกขน้อยขน้อยลูกเองเพิ่นไปซื้อน้ําอันพัชชะ
5: พ
7: ัชชะอย่าขน้อยซื้อแล้วเพิ่นอันนี้ขน้อยคนลาวเพิ่นสิถือเนาะโอ้ขอยังบ่ตายเป็นหยังขน้อยบ่แม่นจังซั่นขน้อยแล้วเพิ่นผู้ซื้อนะโอ้ they feel so good though they don't care they don't even think about แล้วก็ตายไปสิเป็นไหนอีหยังแล้ว you know flower ตัวได้จะอยากได้อันนั้นมันที่ตัวได้จะอยากได
5: ้ yeah especially โรงเนาะเขาจะว่าเรื่องโรงนี่เลือกโรงนี
7: ่
5: มันเป็นสิ่งนึงที่สําคัญบางคนก็แบบที่ว่าอยากได้โรงงามอยากได้มีหน้ามีตาเป็นเนาะแต่ว่าสําหรับคนผู้ที่ว่าเสียอาจจะบ่อยากให้เฮาspend แบบสั้นอาจจะบ่อยากให้เฮาจ่ายแบบสั้นเนาะสิ่งหนึ่งที่ว่าคันเฮาแพลนไปล่วงหน้าอันมันเป็นข้อที่ว่าบ่เว้าแต่ว่ามันเฮาต้องการมาเว้าเพราะว่ามันมีหลายสิ่งหลายแนวเลือกบ่แม่นเฮาบ่แม่นว่าอยู่เมืองลาวที่ว่ามีวัดแล้วมีโรงแบบที่ว่าหลายคนแบบที่ว่าใส่เนาะอันยูพีมันมีหลายสิ่งหลายแนวที่เลือก
7: แล้วก็บ่ให้ชื่อเด้อขน้อยบ่ต้องให้ชื
5: ่
7: อประเทศนี่บ่ให้ชื่อเพราะว่าแล้วเฮาก็บ่ได้เพลล้ําซ้ําน่ะเด้อเพราะว่าเพลมันเลย right ครับ
6: Yeah, I would say, okay, so the main reason why people prearrange is the financial aspects. Mm-hmm. What I mean by that is that you lock in most cases, you lock in today's price and not pay a future higher price. For example, There was a lady who prearranged in 1979 for $1,900, mm-hmm. right, for what she wanted. She was a Christian lady, wanted sort of casket mm-hmm. service, and et cetera, et cetera. At those days, the cost was $1,900. She passed away about a year ago. If the family had to pay last year's rate for mm-hmm. exactly what she wanted, they would have to pay close to $10,000. Mm-hmm. But guess what? They didn't have to pay anything mm-hmm. because it was locked in at $1,900. So mm-hmm. you have to guarantee the services, the merchandise, the whole service, mm-hmm. and it was prearranged for $1,900. Mm-hmm. So that's why people do it, because they lock in today's price, mm-hmm. not pay a future higher price, because costs go up every year, right?
5: That's right.
6: Material costs go up, labor costs go up, mm-hmm. you know, facility inflation. Costs. This is how life is, right?
5: Yeah, yeah. Kamel Pernabal sing in to us some country suit the Leung Lai Jai no Pernabal can how plaid by Luang Na, La Hao Jai by Luang Na, Hao Jai La Ka Muni, Woman La Ka Muni, no. Pergami call, some wood Mahai call, example, no Pernabal, meaning in to a Dama plan and funeral compun, pre planning funeral compun, and พันก็ร้อยเจ็ดสิบเก้าบอกเพิ่นว่าวันเจ็ดสิบหกเพิ่นมาว่าวันอันเราได้จ่ายตอนนั้นเนาะเราแพลนล่วงหน้าแล้วเราได้จ่ายพันเก้าร้อยเพิ่นบอกแต่วันนี้เพิ่นก็หาจะมาเสียปีกายนี่เพิ่นจ่ายไปล่วงหน้าแล้วแล้วเดี๋ยวนี้เพิ่นอันสิ่งที่ว่าเพิ่นแพลนอันเพิ่นมาเสียปีกายนี่เพิ่นบอกคาเมลเพิ่นว่าวันสิ่งที่ว่าขั้นเขาไม่ได้แพลนไปล่วงหน้านี่แม่เพิ่นได้จ่ายเกือบพอสิบพันปัจจุบันนี้เนาะแต่เพิ่นก็ว่าอันสิ่งขอนี่แหละเป็นขอที่ว่าอาจจะเป็นอาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ว่าเฮ็ดให้คนแบบมาแพลนนำกันแพลนล่วงหน้าที่ว่ามาได้เซฟเงินแบบสิ yeah that's great I think that's really good for the Lao people because a lot of because we actually double do the service, okay? Because back at home we have where a lot of our death just goes to the temple. Then you incur the temple costs, and that includes the monk and everything. And it becomes a very, what do you call it, economical cost for them to have. We don't have funeral home. So when we pass away over here, we incur funeral home and temple costs together. Yes. So it is something that gets double when we have some passing in the Lao community.
6: Yeah.
5: I remember that from experience myself. So.
6: Yeah, and that's the laws here, because when someone passes, you have to follow the rules and regulations set by government, right? So that's why the costs go up, right? Mm. Because there's legislation you have to follow. Okay. And I do want to say one thing, for those who are interested in pre-planning, you can spread the payments over years, depending on age. What age you are. You don't have to pay it all at once. You can spread it over years to make it easier as a financial thing, or pay it monthly, for example.
5: That's right. Kamel Pen Kama Bok, not some lap pre planning and men women singing to a hot on the jai, lua mud, men bok, and well, men can me installment, not I pok how jai, that I meant bet to a coo chiladuan ball, you jai by men kama.เป็นสิ่งหนึ่งที่ว่าเขาต้องมาหักเลย
7: ว่ามันหักไว้ยังไงโดนว่าซื้อกว่าพัน
5: แต่ส่วนว่ามันแพงเนาะสำหรับมัน
7: แก้ด้วยละลอยลอยตายใช
5: ่ไหมล่ะก็คืออินซูลินนี่แหละไป so Kamel how do we help where do you keep that pre-planning money and how do people access it in the future
6: so I would have to say that the prepaid funds are one of the most protected funds.In Ontario. There are different compensation funds that protect that money because it's invested in third parties. Mm-hmm. Funeral homes don't get that money. That actually goes to a third party like a trust or a fund. Mm-hmm. That not only has the government compensation fund that protects that money, mm-hmm. but also the banks have their own protections within those funds as well. Mm-hmm. So it's like double protection.
5: Mm-hmm.
6: Those monies that are held in the family name.
5: Mm-hmm.
6: So it's nothing to do with the funeral. It's also transferable. Let's say, for example, you live in Toronto,
5: mm-hmm.
6: but you decide to move to British Columbia. you can transfer those funds to a funeral home over there. You have to re-sign a contract with them, but you can use those funds. Those funds are also gaining interest as well. So they're interest-bearing accounts that are going up in value.
5: Okay. Sorry, before I translate that, is it transferable between people?
6: What happens is the contract is written for the recipient.
5: Okay.
6: Right? The purchaser and recipient. Could be the same person, like you pre-branch for yourself, or a husband buys it for the wife. Mm-hmm. Typically you don't, like let's say another family member passes, you want to use it for that.
5: Mm-hmm.
6: In contract it's with the person named on the contract. Okay. But you can have a husband and wife, whoever passes first, two names, you can apply to that. That's another thing you can
5: Wow, that's great to know. So, can I just ask Camille or not, that money to help site planning and มัน protect แบบไหนอันเขาเก็บไว้ใส่เนาะเพิ่นก็ได้ตอบว่าอันเงินที่ว่าเขาใส่ for pre planning เป็นสิ่งหนึ่งที่ว่า funeral home เพิ่นบ่ได้จับเพิ่นบ่ได้จองไว้มันเป็นสิ่งหนึ่งที่ว่าเข้าไป trust account ของอันของcompany อันอื่น company ของ third party เนาะแปลว่า company นอกจาก funeral home นี่เพิ่นจับไว้แล้วเพิ่นจับไว้ trust account แล้วก็มีคิดอกพร้อมอันนี้ขอสําคัญเนาะเพราะว่าเพิ่นต้องได้เฮ็ดเอาเงินนี้เฮ็ดเวียกให้ได้เก็บคิดอกเพื่อที่ว่าจะได้จ่ายไปin the future เนาะแล้วอันเงินนี้มันก็แบบสิ่งนึงที่รัฐบาลมีกฎหมายที่ว่า protect เงินตัวนี้ไว้และเงิน funeral home บ่มีได้จับจองไว้เพราะว่ามันไป company อื่น
7: ที่บอกกฎหมายแต่เน
5: ี่ยแม่นกฎหมายแล้วก็มี insurance พร้อมอยู่เงินนี้ที่ว่าให้จองไว้สำหรับคนที่ว่าได้เสียไปเนาะเพราะเงินนี้มัน protect หลายเนาะ
7: แต่ในนี้คือแม่ว่าคันสมมติว่ามีสองสื่อเนาะถ้าพวกใต้ก่อน
5: แล้
7: วให้พว
5: กอันนี้เองก็ขน้อยได้ถามว่าอันเปลี่ยนคนได้บ่แบบที่ว่า transfer คนไปผัวตายเมียตายก่อนหันได้เปลี่ยนได้บ่เพิ่นว่าคันเฮาซื้อเป็นผัวเมียหันเฮาได้2ซื้อที่ว่าไปผู้ใดตายก่อนก็ได้ใส่ไปก่อนเนาะบัดสําหรับคนอื่นที่ว่าบ่ได้ซื้อไปล่วงหน้าเฮาเปลี่ยนซื้อเขาบ่ได้แต่ว่าคันเฮาเสียสมมุติเนาะเพิ่นว่าเสียเฮาอยู่โตโรนโตนี่เฮาซื้อยี่พี่แล้วเขาไปเสียอยู่ได้ย้ายไปอยู่แวนคูเวอร
7: ์
5: เวลาเขาเสียไปอยู่แวนคูเวอร์เขา transfer ไปแวนคูเวอร์ก็ได้
7: แต
5: ่
7: เขาติดต่อใช่ไหมเขาจะขึ้นโฮมอยู่พุ่นเงินนั้นจะส่งไปพุ่นเด้อขนอยเด้ออันนี้สำคัญอีหลีเป็นความผูกอันหนึ่งเลยเนาะ
5: Yes,
7: man. Very good. That's my dear. Because what time you say that you have to go to Toronto, you went to Montreal, you went to any places, even the state too, right?And
5: Canada.
6: No, Canada.
7: Only Canada.
5: Yeah. Mm-hmm. But there are me and calling to just soil here in America. I guess this is a perfect transition into maybe out of town, out of death, out of country death insurance.
7: Overseas.
5: Yeah, or it's something ถ้าจะว่าเราคนลาวนี่มักไปท็อปไปเที่ยวเนาะไปคือว่าแข่งกันไปเที่ยวนี่แหละไม่ไผกับไปแบบที่บอนที่ว่าโอ้สวยงามหลายเนาะอันนี้คาเมลเป็นกรณีสิ่งหนึ่งที่ว่าfuneral เป็นfuneral home เป็นได้บ่ได้กำไรนำดอกแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่ว่าเป็น offer ให้เนาะสำหรับอันนี้เป็นกระห้อง death insurance out of the country เนาะ
7: traveling
5: insurance เนี่ยมัน cover แต่เวลาเขาสูญเสียเวลาเขาออกนอกประเทศเนาะ
7: ไปเที่ยว
5: อันนี้ก็จะให้คาเมลว่า Can you talk a little bit more about the out of country death insurance? I think it's very helpful.
6: It's a travel insurance, and not necessarily you have to be out of country, right? Because what happens is when someone passes away traveling, and you'd be surprised every month we get calls.Either people on vacation or they went on a business trip, they could have flown to British Columbia or they can be in St. John's, right, on the East Coast or something like that. But to bring somebody back to Toronto, it's very expensive, right? Either you have to be on a plane or ground transport, depending on where they are. Most people, when they do travel, you know, they do travel out of the country, and very easily, just the cost to bring somebody back, and not including the funeral costs, is easily in excess of $10,000 to $15,000 US. So when you have the travel insurance, it's zero cost to bring you back.
5: อันนี้ก็เป็น insurance อันนึงที่ cover แบบการตายที่ว่าเขาไม่ได้อยู่บ้านเนาะไม่ได้อยู่เมืองเขาอาจจะออกไปเสียแบบที่ว่า not necessary อยู่อเมริกาหรือว่าไปท่องเที่ยวอยู่ประเทศอื่นเนาะ อยู่ Canada ก็เป็นก็ cover ได้เนาะสมมุติเพิ่นว่าหลายคนที่ว่าบ่แม่นว่าไปเที่ยวไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานให้กันก็คือกัน สิ่งหนึ่งที่ว่าคันเฮาสูญเสียไปที่ว่าบ่ได้อยู่ใกล้ครอบครัวเวลาเฮาส่งคันว่าส่งศพเฮากลับคืนมาหรือไปส่งมาเพิ่นว่ามันแพงหลายแบบ anywhere from 10,000 ถึง 15,000 US เนาะอันนี้ก็แม่นอินซูเลนที่ว่า cover ซอยเหลือได้ cover
7: ใช่ว่าบ่ได้แพงขนาด not that expensive I bought it with my sister.
6: You know what it is? It's an end of days protection, right? Because it's very stressful. Could you imagine you passed away in like Italy, right? Or any other country you think of. Nobody knows what to do. But when you have this card, they give you, you put it in your wallet, it has an international phone number. All you do is you call that number and they take care of everything. They do all the documentation, booking the flights, dealing with all the local requirements. It's not the stress of the family. It's that team on the customer. They look after to get everything, to bring that person back to Toronto, for example. Because usually that's what the case is, right? Because all the family's here. Right, no one's all going to one place like Italy. Everyone's they're going to bring that one person back here, right? And that's what the purpose of that insurance is to bring them back here.
5: Camille, when they were not learning, and we'll have to see her, and at the border, could lock up, not can help me protection and Tony, when well, can to a how don't like bet to a well, num potato un, pasa un, and มันก็หนักหนาเนาะคันเฮามีอินซูเลนตัวนี้เพิ่นมีกักไข่ที่ว่ามีโทรศัพท์นัมเบอร์เวลาเฮาออกนอกประเทศเนาะให้เพิ่นมีทีมที่ว่าแบบได้เว้าภาษาภาษาหลายแนวภาษาภาษาแล้วเพิ่นก็ซอยเหลือแนวที่สําคัญเฮาเว้าแบบที่ว่าเฮาเว้าแบบอังกฤษบ่อันนี้เว้าแล้วก็ทีมเขามีคนอื่นที่ว่าจะไป
7: ไปเว้านําอันอยู่ประเทศอาจจะเป็นภาษาอื่นอย่าอันอินซูเลนตัวนี้นี่รับประกันว่าเพิ่นซอยเหลือเพิ่นจัดการเมื่อทุกสิ่งทุกแนวอันเอาคนที่เฮาฮักที่สูญเสียไปแล้วกลับคืนมาเพื่อให้
6: So what happens is if you have pre-planned money, right, and you pre-arrange it, let's say you pre-arrange it with Lotus Funeral, and the person traveled back home, and they pass away there, and they don't want to come back here, they want to just do the funeral there. The funds that are in the trust account, for example, go back to the estate of the person here. So it's not... You can use it to go pay it there, but usually
5: it gets value or
6: So it's whatever that value is that's gained interest, right? And that money all belongs to you, has nothing to do with the funeral home, and you make your decision with it. But what happens is that goes part of the estate, and then that becomes part of, you know, like there's probation laws when it comes to when someone passes away, there's taxes to be paid, you know, there's things that you have to do. So can it be used to pay for it? Theoretically, at some point, but it's going to take time to get the funds because it becomes part of the estate, just like the home and all this, everything of the asset. It's an asset to that person who passed away because, let's say it's in their name, right, and they passed away. and the person passed away back home and they want to keep it there, they don't want to come back here, well then that fund that was there for funeral goes back to the estate.
5: This is the pre-funeral planning, not so much insurance money.
6: Yeah, the insurance is only to bring somebody
5: back.
6: It has nothing to do with paying for
5: a
6: funeral over there.
5: Yeah.
6: It's just for traveling
5: to
6: bring somebody back.
5: Okay. Okay, สำคัญสำคัญแปลว่าเพื่อนว่าอันอินซูลินมันมีสองแนวเนาะอันหนึ่งเป็นอินซูลินสำหรับเขาออกไปเสียอยู่ประเทศอื่นหรือว่าอยู่เสียอยู่บ้านอื่นที่ว่าบ่แม่นเฮือ นเฮาบ่แม่น
7: บ
5: ้
7: าน
5: เฮาเนี่ยบ่แม่นซิตี้เฮาเหมือนกันแล้วนี้อันไปเกิดได้ถามว่าอันใส่เงินตัวนั้นไปเฮ็ดฟิโรยูหันได้บอลไปส่งสการยูหันได้บอลคำตอบเพิ่นว่าได้สำหรับอินซูลินนี่บ่ได้เพราะว่าอินซูลินนี่มัน cover ได้เฮาเอา
7: บอดี้ม
5: ั้ง I keep on forgetting
7: เอาบอดี้เฮามา
5: เอาอันบอดี้กลับคืนมาอันประเทศนี้เนาะอันนั้นเป็นอินซูลินตัวนี้มัน strictly for อันนี้คันเฮาจะไปทรงสการอยู่หันเพิ่นว่าก็คันเฮาได้ pre plan funeral อันเงินเฮาได้เก็บไว้อันสําหรับทรงสการเฮาอาจจะแบบที่ว่าเพิ่นว่าคันเสียไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างหันได้เป็นมอบให้อันคนที่ว่าได้รับ
7: เฮา authorization บ่เขียนชื่ออยู่หันเนาะคือลูกเฮา
5: ครับเพิ่นได้รับอันนี้แล้วก็ความตัดสินใจหันว่าจะใช้จะใส่อันไปอันเฮ็ดสงสการอยู่หันได้บ่คือว่าอันสิ่งนึงเพิ่นว่านี่มันมีเวลามันเพราะว่าต้องได้กลับคืนไปอันคันเฮาไปถึง estate อันเฮาต้องได้ไปถึง probate อันนี้รัฐบาล probate ต้องได้หักเอาแท็กของเพิ่นแล้วก็ต้องอันนั้นเงินหันจะเหลือบ่เนาะอันก็จะเหลืออยู่แต่ว่าอย่าก็จะเหลืออยู่แต่ว่ามันเพิ่นว่ามันใช้เวลาอันนี้อาจจะเป็นสิ่งหนึ่งคันเฮาอยากไปสงสการอยู่หั่นอาจจะได้จ่ายออกนอกซะก่อนแล้วเงินกลับคืนมา
7: ลูกน่ะจ่ายก่อนพอเฮาจะได้คืน
5: แม่นละแม่นละเนี่ยก็เป็นสิ่งนึงที่ว่าอันให้ออปชั่นให้ออปชั่นเน
7: ี่ยแต่ว่าบ่ได้แพงเด้อบ่ได้แพงเด้อ
5: เออไปเกิดจ่ายแบบใดคันบ่ได้แพง
7: What a pet of that's it
5: Yeah Okay so Gert keeps on saying it's not expensive people should buy itWhat is the approximate cost of this out of hometown, I guess, death insurance?
6: For the travel insurance, it's a one-time fee of $595.
5: Oh, wow.
6: Yeah, including the tax.
5: Wow. It's so, like a trip to
6: And you don't pay every year. You just a one-time fee.
7: Just one-time
6: and you have the card for life.
7: Yes.
5: Yes.
6: Keep in mind, this is not a health insurance card.
7: Like, no.
6: You know, from someone gets sick and, you know, this is only for passing.
7: Yeah.
6: And it covers all the costs associated with bringing someone back. Sometimes people say that they go, well, I have some insurance already for that. But what happens is what they don't realize, most of them have a cap. Like, let's say, for example, it's like $3,500 is all the insurance company will pay towards transporting somebody. It happened into families that we deal with all the time. They think, oh, I had this insurance, and they didn't realize there was a cap. Meaning that they only paid up to $3,500. The cost was like 12,000 euros to bring somebody back. So the family had to pay out of pocket for the rest. Where something like what we have is like, you could have $100,000 in cost. It's covered.
5: Yeah. So, เรื่องอันนี้ก็แม่นที่ว่าเฮามาเว้ารายการจ่ายเนาะอันนี้จ่ายสำหรับอินซูลินนี่เพิ่นว่าบ่แพง595เนาะแล้วก็จ่ายเทื่อเดียวแล้วก็ cover lifetime เลยเพิ่นว่านี่เนาะอันอินซูลินตัวนี้มันบ่คือกันกับอินซูลินที่ว่าเฮาซื้อเวลาเฮาไปเที่ยวอันนี้สำหรับแต่เวลาเฮาเสียหลายคนที่ว่าเพิ่นเว้านํานี่เขาจะว่าเพิ่นมีอินซูลินแล้วเพิ่นซื้ออันอินซูลินที่ว่า cover เฮาไปเที่ยวอันอาจจะมี coverage การเสียอาจจะมี coverage หน่อยนึงแต่ว่ามันบ่แม่นหมดนะคะเนาะเพิ่นว่าหลายคนที่ไปเสียสมมุติไปอิตาลีเนาะอันเพิ่นก็นึกว่าเพิ่นได้มีอินซูลินที่ว่า cover การสูญเสียแต่ว่าเอาไปว่าไปว่ามาแล้ว company นั้นได้จ่ายแต่3,500เนาะแล้วมันนี่ถ้าเอาคนมากลับคืนเอาศพกลับคืนมานี่ มันแบบ12ยูโรคือ12,000ยูโรคืออันสิ่งนี้กับแม่ครอบครัวต้องได้จ่ายเพิ่มสำหรับเขา cover ถึง 3,500 แล้ววันนี้ครอบครัวเพื่อนก็ต้องได้จ่ายเพิ่ม on top of that เอาคนเอาคนที่ว่าเพื่อนหักมา
8: Mm-hmm. Thank you for that. Is there anything that you can add yes, to, we have, to... Yeah, we just have about 3 minutes. So is there anything that you can add that we should, with regards to...
6: Yeah, you asked me a question about like, what are the disadvantages, right?
8: Oh, yes.
6: I think what it is it's not really called disadvantage, it's more the negative, right? Because people think, look, if I talk about death, it's going to happen.
8: Mm.
6: Which is just a superstition. Mm. It's not true.
7: Yeah. It's not true. No.
6: People, you know, deal with things that are going to happen eventually, right? And this is one of the things. Mm. You can't run from it. You know, you could be young, you can be old.
8: Right.
6: It's going to happen. Yeah. And there's nothing wrong with talking about it, right? Yeah. We're talking about it now.
7: Right. Yeah.
6: So I think the people who have a negative feeling towards it, they're disadvantaged because they don't have the knowledge to understand how important this really is because... It's a major expense in life. You know, people spend time in buying a home, right? Mm-hmm. They'll research
8: yes.
6: before it.
8: Mm-hmm.
6: And why not do this research when it comes to funerals?
8: Mm-hmm.
6: Because it's going to happen. So yeah. do your research.
5: Yeah.
6: You know?
5: Yeah. Kamel ก็บอกว่าอันนี้ก็เป็นสำคัญคือการซึ่งการสูญเสียนี้มันเป็นสิ่งหนึ่งที่ว่าเขาแบบหนีบ่พ้นเน
7: า
5: ะมันต้องเป็นมื้อใดมื้อนึงเขาต้องไปเนาะเป็นว่าอันคนที่ว่าบ่ได้แพลนล่วงหน้าบ่ได้อันคิดไปล่วงหน้าก็เป็นสิ่งนึงที่ว่าบ่ซอยเหลือเลยแบบอันเพิ่นว่าอันหลายประเพณีแบบที่ว่าบ่พร้อมที่จะเว้าเรื่องนี้ฮักบ่ได้เพราะว่าเวลาเขาจะคิดว่าเวลาเขาเว้าแล้วมันจะเป็นแต่ว่าสิ่งนี้อันเขาต้องได้แบบคิดไปล่วงหน้าสำคัญนี่แพลนไปล่วงหน้าเนาะอันให้เฮาแบบที่ว่าซอยเหลือ
9: This is AM 1430 CHKT Fairchild Radio Toronto
5: เด็กของดีมอบของดีให้เนาะก็เพิ่นก็โทรมาหาขน้อยก็เป็นคนนึงอีกแบบที่ว่าเวลาเฮาฮู้ว่ามีคนดีๆคนมีเซอร์วิสดีๆก็อยากแพร่ให้ไปต่อแม่นบ่ขน้อยก็ได้ห้องทับพอบมาเนาะมานวดให้ขน้อยแต่ตอนนั้นขน้อยก็ไม่ได้เจ็บปานใดแต่ว่าก็มีแบบที่ว่านักตนนักโตอยู่ยากหน่อยนึงเจ็บคอหน่อยนึงก็บ่ถึงไปขั้นที่ว่าเฮาบ่ได้เฮ็ดหยังบ่ได้เนาะแต่ว่าสําคัญแม่นแม่นี่เพิ่นเจ็บขาเพิ่นเจ็บขาเนาะขาผู้เฒ่าเพิ่นเลือดก็บ่ไหลดี and all the stuff แล้วเพิ่นก็ต้องการเพิ่นก็อยู่ยากเพิ่นก็ต้องการความซอยเหลือนะแต่ว่าแม่เพิ่นก็เป็น osteoporosis ก็เป็นห่วงว่ากระดูกจะหักกระดูกอ่อนอันนี้นั่นเพิ่นก็ร้องเท่าพ่อไปผลดีหลายดีขนาดเลยแบบที่ว่าแม่ตะกี้เห็นแบบเวลาเพิ่นลุกเนาะเพิ่นก็แบบข้างหน่อยนึงแบบลุกขึ้นซ่าๆบางเทื่อก็1นาที2นาทีส่วนจะลุกขึ้นได้แต่ว่าเวลาเท่าพ่อเฮ็ดแล้วล่ะลุกขึ้นคือวัยรุ่นนี่วัยรุ่นนี่แบบที่ว่าบ่ฮู้สึกตัวว่าโอ้ลุกขึ้นง่ายไว้ว่าซั่นกะแม่นและโดยประสบการณ์ที่ขน้อยมีขน้อยอยากมามอบให้เท่าพ่อมาสัมภาษณ์เพิ่นเนาะก็อยากให้อันพ่ออยากให้แนะนำพ่ออาจจะว่าภาษาลาวภาษาไทยกับภาษาอังกฤษรวมกันเนาะ
10: ขอรวมๆกันไปแล้วกันครับสวัสดีครับ Good morning everyone ครับ My name is Pop สรนันท์ครับ I'm from Thailand ก็ในประเทศไทยผมมีวุฒิก็คือเป็นThai traditional doctor ก็หรือว่าเป็นแพทย์แผนโบราณนะครับผมในประเทศไทยแพทย์แผนโบราณหรือว่า Thai traditional doctor เนี่ย composed of 4 element ก็คือ medical pharmaceutical midwife and massage
5: midwife too
10: ใช่ครับ
5: first time
10: yeah however with the Canadian standards and everything that I have some limitation on the practice that I can do it here ก็คือเราสามารถจะทำได้ในส่วนของการให้คำปรึกษาการ consult แล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือการนวดหรือการ massage นะครับในสิ่งที่แตกต่างของมัสซาจทั่วไปกับที่เป็น medical Thai massage ก็คือ Thai massage เนี่ย ถ้าสมมุติว่าเป็นการรักษาจริงๆเนี่ยเราจะมองในระบบในซิสเต็มมากกว่าในตัวของกล้ามเนื้อหรือว่าในตัวของกระดูกหรือว่าจุดใดจุดหนึ่งที่มีอาการ
8: อะไรซิสเต็ม
10: ซิสเต็มในร่างกายเราจะเข้าใจว่าเวลาเราทานข้าวเข้าไปเวลาเราอีทเข้าไปอย่างเงี้ยครับเราจะมีเอเนอร์จีนะครับเอเนอร์จีพวกเนี้ยมันต้องดิสทริบิวหรือว่ามันต้องกระจายส่งต่อไปยังส่วนต่างๆของร่างกายนะครับไทเวเอเชียนเวไม่ว่าจะเป็นจีนอินเดียหรือไทยเนี่ยเรามีซิมิลาร์แพทเทิร์นของ energy pattern line ในการดิสทริบิวพวกพวกพลังงานพวกนี้ให้มันไปในส่วนต่างๆของร่างกายนะครับแต่ว่าเทคนิคในการในการพาวเพทในการเช็คในการตรวจเนี่ยแต่ละประเทศก็จะต่างกันของไทยเราก็จะมีเทคนิคในการตรวจโดยที่จะใช้การพาวเพชั่นในการออบเซอร์เวชั่นก็คือการเช็คจากภายนอกจากการสังเกตจากสีผิวจากการสังเกตจากเย็นร้อนอ่อนแข็งของร่างกายอะไรต่างๆซึ่ง
8: แบบที่ energy
10: ใช่ครับ
8: energy ที่ออกมา
10: ใช่ครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถจะมองได้ว่าเราควรจะเริ่มดีไซน์ treatment หรือว่าดีไซน์ massage เนี่ยตรงไหนแล้วก็คือแต่ละคนเนี่ยอาการเนี่ยจะไม่
8: เหม
10: ือ
8: นก
10: ันใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรจะเข้าไปปุ๊บเราก็คือต้องเช็ค access ก่อนดูว่าร่างกายมีระบบตอนไหนที่สูงไปหรือต่ำไปหลังจากนั้นเราก็คือจะ adjust ก็คือถ้าในทาง western way ก็คือให้มากลับในสู่ homeostasis ให้เร็วที่สุ
8: ดแบบที่ว่ามาจุดถึง balance แบบ
10: ใช่ครับ
8: แบบมันสมควรแบบที่ว่าเขาเกิดมา
10: แ
8: ล้วเป็น
10: แบบไม่ร้อน
8: ไ
10: ปไม่เย็นไปไม่หนาวไปครับผม
8: yeah so you've studied with your Chinese doctor but
10: ครับ in Thailand คือมันเขาเรียกว่าไทย traditional school นะครับซึ่ง the school that I finished เป็น school ที่เป็น family school ที่ treating loyal family since maybe more than 100 years ครับ
8: ว้าว
10: ใช่ครับ
8: แล้วก็เรียนมากี่ปี
10: ก็คือในหลักสูตรเนี่ย yeah. การเรียนแพทย์แผนไทยคือเราจะต้องเรียน3ปีนะครับหลังจาก3ปีเสร็จปุ๊บเราไม่สามารถจบได้เลยเราจะต้องไปก็คือมี internship ก็คือเราจะต้องมีเป็น case follow up อะไรต่างๆอย่างน้อย at least 100 case ก็คือ100 case หลังจาก100 case เสร็จปุ๊บเราถึงจะ certify ที่จะเข้าไปสอบก็คือเป็น official test ถึงจะได้ license นี้มาครับ
8: แม่รับพ่อแม่พี่น้องโมเมนต์ว่าเฮ็ดเรียนหนังสือมา3ปีแล้วก็จบโทหันแล้วก็ได้ไปเฮ็ดได้เนาะแต่ว่าของสลับพ่อนี่เพิ่นต้องได้ไปเฮ็ดไปเทรนต่อแบบที่ว่าเทรนแบบ real case แบบคนเจ็บคนเป็นที่ว่าไปหาแล้วก็เขาเจ้าก็มอนิเตอร์อันวิธีของพ่อเนาะส่วนจะได้ over100 case เพิ่นต้องได้เฮียนเพิ่นต้องได้สืบไปแบบว่าต้องแย่ต้องได้แอบตอนนั้นซะแล้วก็พอเดี๋ยวนี้what are you doing what are you studying to be a massage
10: yes.
8: over here
10: in Canada right now I'm a registered massage therapy student at the moment I'm on the second year and next year I will be graduate and on the last four semester I also get our honors prize
8: honors very good so tell pop nieขนาดเพิ่นหากะมาเนาะhow many years are you here in
10: four,
8: Canada four years เนาะคือน้อยกะฮู้เพิ่นมาจาก 2-3 ปีเนาะตอนนั้นเพิ่นยังบ่ได้เข้าเรียน RMT อยู่แต่เดี๋ยวนี้เพิ่นเข้าปี2ละโดยที่คือน้อยได้ฟังได้เว้านําพ๊อป congratulations พ๊อปนี่เก่งหลายจนเขาเจ้าจนเรียนหั่นนั้น school เพิ่นหั่นมาหาเพิ่นไปสอนต่อเพราะว่าเพิ่นความรู้เพิ่นสูงแล้วก็วิธีเพิ่นก็แบบที่ว่าตัดแต่ง different from ของจุดอยู่แคนาดาเนาะและหลายคนแบบที่ว่าเฮียนอันนี้เห็น very interested in ของเทคนิคของทอปอปนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ว่าอันนี้ก็ประสบการณ์ของเพิ่นมาจากเมืองไทยที่ว่าซอยเหลือเพิ่นถึงมาถึงจุดนี้เนาะก็อยาก congratulations พ๊อปแล้วเดี๋ยวนี้เห็นพ๊อปเพิ่นยังไม่ได้ RTM เนาะ
10: RMT
8: sorry
10: one more year
8: after one more year แล้ววันนี้เห็นเป็นภายที่ว่าอยากต้องการบริการของทาพ๊อปนี่เพิ่นก็มี
11: ป็นสิ่งหนึ่งที่ว่า insurance cover ได้เนาะอันนี้ก็สำคัญเพราะว่า lots of people have insurance that want to utilize บริการของทาวพอร์ตแต่ว่าinsulin will cover เนาะ
10: that's why I am taking the RMT program at the moment
11: yeah คันจะว่าละโดยที่ขน้อยได้สัมผัสมานี่โอเคหลายคนที่ว่าขน้อยสังเกตลองเบิ่ง

0: support me. Doi support Ray Kong Kanoi ni and Pun Pin Sciatic, right? Pin Sciatic, but you
1: are. Numbness, yeah.
0: Long Tika. Gum Gabodai, Nang Katamat Gabodai, Nang Pun Gabodai, but you are Kanoi Gab.ว่ากันแล้วก็หัวขวนเนาะว่าเป็นไผ่แบบที่ว่าอย่าเป็นไผ่นักเน้นเนาะก็คณะก็แนะนำมหาชาวพอบเชื่อหนึ่งชาวพอบนี่แบบลงแหงเอาแท้ว่าสุดเดียวเนาะแบบสุโมงเดียวได้เลย
1: คือที่แตกต่างคือไม่ใช่ว่าผมเก่งเป็นเทวดาอะไรเงี้ยแต่ว่า มันเป็นความเข้าใจในอนาโตมีของร่างกายนะคร
0: ับ
1: ก็ต้อง thanks to Thai knowledge ที่เรียนมาคือว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของโบราณที่อาจจะไม่ได้เรียกกล้ามเนื้อเหมือนที่ปัจจุบันเรียกอาจจะไม่ได้เรียกกระดูกเหมือนที่ปัจจุบันเรียกแต่สุดท้ายท้ายสุดเนี่ยมันเป็นซิสเต็มเดียวกันมันเป็นการทำงานของร่างกายเหมือนกันนะครับก็คือถ้าเราเข้าใจแล้วเนี่ยแล้วยิ่งต้องขอบคุณพอมาเรียน RMT ที่นี่ที่ได้เรียนอนาโตมีกับอาจารย์ใหญ่เลยได้เรียนจากศพจริง
0: ๆโอ้
1: ใช่ครับก็คือ
0: มีการเรียนกับศพที
1: ่มาซ
0: าจ
1: ใช่ครับผมเรียนที่ Humber College เรียนเข้าไปแล้วเพิ่งทราบว่าเป็นหนึ่งใน2 college ใน Ontario ที่ต้องเรียนกับ donors ที่ต้องเรียนกับศพจริงๆใช่ก็เลยรู้สึก
0: ค
1: ือแล้วพอเราใช่ครับพอเราเรียนมาในทฤษฎีในอะไรต่างๆของไทยแล้วพอยิ่งมาเห็น
0: มันยิ่งเข้าใจ
1: มันยิ่งทำให้เข้าใจว่าบางครั้งการนวดเนี่ยไม่ใช่ว่าเพรสเชอร์ว่าต้องใส่แรงอย่างเดียวมันจะต้องมีเทคนิคการอะไรต่างๆเพราะว่าแพทเทิร์นของกล้ามเนื้อของร่างกายมันไม่เหมือนกันใช่ครับ
0: so I want to share with you pop specialize in แบบที่ว่าอันความ special ของเพิ่นเนาะแบบที่ว่าคนที่ว่าเจ็บเป็นนะอาจจะมาหาหมอนวดยากเนาะpop นี่ specialize แบบที่ว่าเราไปหาทุกๆคนได้เพราะเราขับรถแล้วเราก็มีเตียงนวดที่ว่าเพิ่นอยู่ในรถตลอดเวลาเนาะอันนี้เพิ่นก็มีความภูมิใจที่ว่าเพิ่น offer service ตัวนี้ได้โอเคเพราะว่าสิ่งที่ว่าเพิ่นฮู้หั่นคันเฮาเจ็บเฮาเป็นมันยากที่ว่าจะมาหาคนเก่งๆมาเหมาะมานวดให้โอเคแต่ว่าเท่าพอบนี่ไปหาแต่ว่าเพิ่นก็มีเพิ่นก็มีขอแม่ของเพิ่นเนาะเป็นไผที่ว่าต้องการเพิ่นไปนวดให้เพิ่นต้องการแบบ
1: เ
0: ป็น
1: ม
0: าม
1: า
0: 2ชั่วโมงเพราะว่าน้ำมันก็แพงเวลาเพิ่นไปหันกับแบบที่ว่าชั่วโมงนึงไปชั่วโมงนึงกลับ
1: บางครั้งเดี๋ยวคอนดิชั่นอะไรอย่างเงี้ยครับคือมันจะได้ทั้งร่างกายจริงๆไม่ใช่ว่าแบบโฟกัสแค่จ
0: ุ
1: ด
0: ใ
1: ดจุดหนึ่ง
0: ก็แม่นความเพิ่นบางเทื่อชั่วโมงนึงมันบ
1: ่
0: มัน
1: ไม่
0: พอมันบ่พอแล้วเพิ่นก็ให้ท่านจะให้ดีเจแท้ให้สองชั่วโมงให้เพิ่นแบบกวดทุกสิ่งทุกอย่างเนาะอันนี้
1: ขน้อยกันในทรีทเมนต์ของผมเนี่ยครับการแพลนเข้าไปว่าไม่ใช่ไปถึงแล้วเราจะนวดได้เลย อย่างที่บอกก็คือจะต้องเช็คร่างกายต้องดูระบบอะไรต่างๆก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนที่ไปถึงปุ๊บเราจะต้องเช็คเลือดลมเช็คความร้อนเช็คอะไรต่างๆเพราะว่าหนึ่งมันเป็นความปลอดภัยถ้าสมมุติบางครั้งสูงอายุใช่ไหมครับบางครั้งแก่มาเราอย่างเงี้ยนอนคว่ำหน้านานๆแล้วมีความดันมีblood pressureอย่างเงี้ยมันก็เป็นอันตรายเพราะฉะนั้นก่อนที่จะทำอะไรก่อนที่จะเริ่ม assessment ก่อนที่จะเริ่ม treatment อะไรต่างๆเราต้อง assess ให้ชัวร์ก่
0: อ
1: นครับอาจจะต้องใช้เวลาตรงนี้ด้วยแต่ว่าทุกอย่างมันคือเพื่อความปลอดภัยก็ safety
0: very good to know เนาะเป็นภัยที่ว่าต้องการบริการของเท้าพอบนี่ก็หูวิธีเราที่ว่าเราใส่เนาะอันแล้วขน้อยก็จะมาแชร์อีกอันที่ว่าคนที่ว่าเพิ่นได้เฮ็ดน้ำเท้าพอบแล้วเพิ่นก็คอมเมนต์เพิ่นว่าแบบใดเนาะโดยเฉพาะหมู่ขน้อยขน้อยก็ได้มีเวลานึงมีห้องมาสซาจพาร์ตี้กับแมนเนาะเพราะว่าเพิ่นเอาเป็นกลุ่มหลายๆคนเนาะที่ว่ามานวดน้ำกันโดยเฉพาะคนที่ว่าบอ maybe they're not comfortable on one-on-one เนาะแล้วก็เพิ่นก็เชิญมาหลายคนห้องมูห้องพ่อแม่อีกอย่างต้องการมาแล้วก็เพิ่นพอเพิ่นเรานวดเป็นคือเป็นบล็อกเลย

0: in session learner. The last two session that you have on Sunday.
1: Sunday,
0: huh? Yeah.
1: This coming Sunday.
0: มีคนตื่นมั้ย
2: 6ชั่วโมงที่แล้วก็ดีตึงมีก็คือแต่ละคนที่มาอาการก็จะไม่เหมือนกันนะครับก็อาจจะเป็นมานานหลายสิบปีอย่างบางท่านก็มือชาขาชาอะไรอย่างนี้มาเนื่องจากposition ในการนอนในการนั่งในการใช้ชีวิตต่างๆบางทีถือโทรศัพท์ขับรถอะไรอย่างเงี้ยมันจะส่งผลอยู่แล้ว
0: I'm bad with โทรศัพท์เล่นเกมตลอดเวลาแล้วก็เหนื่อยกล้าม
2: ก็คืออย่างที่ผมไปนวดหรืออะไรอย่างเงี้ยทุกครั้งที่จบเราไม่ใช่ว่าจบเลยแล้วก็คือเราจะต้องมี
0: maintenance
2: ใช่หรือว่าเราต้องมี some advice ว่าจะถือโทรศัพท์ยังไงจะ sleeping position ยังไงให้มันเหมาะให้มันสปอร์ตกับร่างกาย
0: แล้วให้พับแนะนำถือโทรศัพท์แบบใดที่ปลอดภัย
2: ถือโทรศัพท์ควรจะมีอะไรซัพพอร์ตอยู่ข้างใต้ข้อศอกหรือข้างใต้แขนไม่ควรจะถือให้ลอยอยู่นี้เพราะว่าถ้าถือลอยอยู่นี้ปุ๊บช่วงใต้รักแร้เนี่ยจะตึงนะครับลองนึกภาพถ้าสมมติเราถือโทรศัพท์แล้วมีหมอนหรือมีอะไรมาซัพพอร์ตตรงเนี้ยมันจะช่วยหลับ
3: ถ้าเราถืออย่างนี้แ
2: หมถ้าเราถือเราก็เหมือนเราโผล่อะไรอยู่ใช่ครับแขนเราก็จะตึงโดยที่เราไม่รู้ตัว
3: แล้วข้อมือ
2: บางครั้งเนี่ยเราถืออย่างเงี้ยถ้าเรามีอะไรมารองเขาเราซัพพอร์ตเขาอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยได
0: ้
2: นะครับไม่ใช่ว่าถือรองตลอดเวลาก็คือวางไว้ขอบโต๊ะขอบเตียงหรือว่ามีหมอนมีอะไรมาช่วยตรงเนี้ยมันก็จะลดการเกร็งของข้อมือได้นะครับ
0: และพี่ชอบเล่นเกมเยอะมาก
2: ครับ
0: แต่พี่ใช่หมอน
2: สิ่งที่ผมคอนเซิร์นมากๆหรือว่าเป็นห่วงมากๆการใช้มือถือเนี่ยข้อมือเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่ส่วนใหญ่จะเป็นค
0: อ
2: เนื่องจาก positioning เวลาเรามองมือถือเราใช้เป็นนานๆเราจะก้มโดยที่เราไม่รู้ตัวเนื่องจากมือถือเราหนักแขนเราถือมือถือไม่ไหวเราก็จะเอียงลงมาม
3: ันจะไปถ
2: ึ
3: งที่ตรงไหล่เราใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับพอเอียงลงมาปุ๊บเราก้มคอสิ่งที่ตึงคือรอบๆคอไปถึงหัวไหล่ด้านข้างทั้งสองฝั่ง
0: ว้าว
2: ใช่ไหม
0: ปวดตรงนี้อ่ะ
2: ใช่อันนี้คือมันอยู่ที่เราเซตอัพต่างๆบางครั้งเราใช้บางคนใช้คอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับก้มเงยมากไปกับมอนิเตอร์บางครั้งขับรถposition ในการนั่งเงยไปก้มไปมันก็มีผลสุดท้ายมันก็จะมาเข้าที่คอเพราะว่าเราจะมีกรุ๊ปกล้ามเนื้อที่มันเริ่มจากตรงนี้ค่อนข้างหลายมาก
3: แต่รูปนี้แก้ได้ใช่ไหมคะ
2: ได้ครับมั่นใจมาก
0: ครับเนี่ยกลับขึ้นไป and story and ที่ขน้อย and share นะเนาะมูขน้อยนี่แบบที่ว่าเพิ่นไปตอนนั้นไปแบบนวดเริ่มนวดระวัง10โมงตอนเช้านี่เนาะแล้วตอนนั้นมีแต่หาคนนวดแบบบ่ฮู้แบบใดที่ว่าไปเลยพอบจนไปอยู่ฮอด1โมงหรือว่า3โมงพอบ
2: 1
0: 1 AM
2: ใช่1 AM of the next morning
0: 1 AM of the next morning เนาะอันนี้มันก็หนักใจสำหรับหมอนวด
2: ใช่ไหมได้ครับได้ คือบางครั้งเนี่ยเข้าใจว่านานๆมันต้องไปทีหรือว่าบางครั้งเนี่ยจะมีกลุ่มลูกค้าคืออย่างทำร้านอาหาร ที่วันนั้นร้านอาหารจะปิดทั้งวันก็คือจะเรียกไปเลยแล้วก
0: ็
2: พนักงานทั้งร้านก็ต่อคิวกันมาอะไรเงี้ย
0: ใช่
2: ก็ได้อยู่
0: and มูขน้อยเนาะผู้นัดเพิ่นไปเพิ่นโชคร้ายได้พบคนสุดท้ายว่าซั่น
2: กลัว
0: ขนาดเพิ่น
2: กลัวไม่มีแรง
0: แหมละกลัวญาติว่าบ่มีแรงว่าซั่นคิดเพิ่นก็คิดได้เนาะโอ้ยโชคร้ายได้แต่ว่าเพิ่นได้มอบเวลาของเพิ่นให้คนอื่นเพราะว่าคนอื่นเป็นแขกเนาะเพิ่นก็เลยแบบถือว่าสละเวลาให้จะไปก่อนก็ได้เพราะข้อยจะอยู่เฮือนนี่แหละข้อยไปตอนใดก็ได้เนาะโชคลายได้พบตอนสุดท้ายว่าซั่นแล้วเพิ่นเว้าให้บ่นึกบ่ฝันว่าซั่นว่าพบเพิ่นจะนวดให้คือคนทําอิฐอยู่อันการนวดเพิ่นเนาะก็เป็นจุดนึงที่ว่าเพิ่นแบบ very impressed with pop ว่าซั่นกายนั้นมาเพิ่นเจ็บหยังกะเพิ่นขับรถไปสมองไป2สมองไปหาพบบ่คิดหาคนใหม่หรอกคันว่าคือหาแต่พอบเวลาเพิ่นเป็นเนาะแล้วขน้อยอยาก we want to talk about his life purpose เนาะอันนี้ขน้อยก็เคยเว้านําพอบว่าซั่นนวดเก่งๆแบบสิอาจจะแบบที่ว่าไปสปอร์ตทีมหรือว่าไปบอลที่ว่าแบบอาจจะได้เงินหลายๆแบบที่ว่าอาจจะดังยอดมาซอชเนาะเพราะว่าเพิ่น เพิ่นก็มีสกิลเซตแบบสั้นได้ขน้อยก็ถามว่าบ่สนใจป่ะเรื่องนี้พ
2: อถามว่าสนใจไหมก็สนใจครับแต่คือพอเราได้เข้ามาช่วยคนอื่นพอเนี่ยที่เราขับรถไปหาคนอื่นที่เขารอเราอยู่ที่บ้านเราไปนวดให้เขาเขาลุกขึ้นมาได้เขาบอกขอบคุณเราเขาทำอาหารให้เราผมเลยรู้สึกว่าอันเนี้ยมันต่อชีวิตเราเหมือนกันไม่ใช่ว่าเราไปช่วยเขาแต่คือเหมือนเขาก็ช่วยเราให้เราเห็นคุณค่าในชีวิตนะครับก็คือก่อนหน้านี้ผมอยู่ที่ประเทศไทยผมนวดทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่อยู่ในค่ายนักมวยนะครับนวดนักฟุตบอลนวดคนพิการแต่สิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันมีคุณค่าคือการได้ช่วยคนที่ไม่ได้มีโอกาสบางครั้งคนที่พิการติดเตียงใช่ไหมครับไม่สามารถไปหาหมอนวดไปตามคลินิกหรือตามที่ไหนได้การที่เรามีเซอร์วิสหรือการที่เราไปบริการอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันไกลมันเหนื่อยแต่ว่าแต่ละวันมันเราหลับแล้วเรามีความสุขนะครับ
0: ดีมาก That's what I'm impressed with Pop is honestly you know what we share common life purposeThat's why ขน้อยภูมิใจที่ว่าฮู้ว่าพอบคิดแบบซี่ค่ะนะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ว่าบ่มีหลายหมอนวดที่ว่าคิดแบบสั้นเนาะบางเชื่อกันเงินคำสำคัญแต่ว่าสำหรับพอบนี่ความมอบโอกาสให้คนอื่นโอกาสให้พ่อแม่พี่น้องที่ว่าออกมายากแบบที่ว่าเจ็บบ่มีคนอื่นที่ว่าพึ่งพาไปฮอดแต่ว่าพอบเราภูมิใจที่ว่าเรามอบแบบสิให้ใ
1: จสวยเหลือฉะนั้นเน
0: า
1: ะ
0: แม่ละ
2: มันก็คือเวลาเราช่วยเขาอะเราก็จะได้อะไรกลับมาม
0: ัน
2: ก็จะได้ appreciation อะไรกลับมาเราก็สุดท้ายเราจะได้ benefit ที่ตัวเราเอง
0: แม่ละ so pop what are the common thing that people go to you
2: ครับออฟฟิศซินโดรมก็คืออย่างที่เราพูดกันเมื่อกี
0: ้ carpal tunnel
2: ทับโพชานอลแขนปวดคอปวดก็คือการโพซิชันนิ่งในการนั่งในการนอนต่างๆนะครับอาจจะเป็นสติฟเน็กตอนเช้าตื่นมาคอเคล็ดตกหมอนเนื่องจากบางครั้งใช้หมอนหร
0: ือ
2: ว่าแข็งไปหนาไปบางไปอย่างเงี้ยมันก็จะส่งผลให้เราตื่นมาคอต่างๆอาจจะตึงได
0: ้
2: นะครับ
0: แนะนำ
2: แนะนำก็คือว่าอย่าเพิ่งไปกดนวดแรงนะครับอาจจะใช้ความร้อนก่อนอาจจะค่อยๆหมุนโมบิไลซ์ช้าๆก่อนเพราะว่าบางครั้งอ่ะคอเนี่ยมันค่อนข้างเซนซิทีฟเนื่องจากว่ามัดกล้ามเนื้อหรือมัสโซมัดสำคัญที่ส่วนใหญ่เคล็ดเนี่ยข้างล่างเขาจะมีเส้นเลือดที่มันขึ้นไปสปายสมองอยู
0: ่
2: บางครั้งไปกดหนักหรือว่าไปขยี้แรงอะไรอย่างเงี้ย
0: จะปวด
2: ใช่มันอาจจะส่งผลอะไรอื่นได้หรือว่าอีกอย่างที่ไม่แนะนำเลยไม่แนะนำให้รีบ
4: Programming for Toronto Laotian Speaking Community can be heard every Sunday from 10 a.m. to 11 a.m. on AM 1430 CHKT Fairchild Radio.
5: This is AM 1430 CHKT Fairchild Radio, Toronto.
6: The following are programs for the international communities of Greater Toronto. Opinions and views expressed here do not necessarily represent those of this station.
5: Now, the Cambodian program on AM 1430 Fairchild Radio.